0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอ51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรูปคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำและประธานาธิบดีเวียดนามและคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำไทยและเวียดนามรวมทั้งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มอวยพรเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามพร้อมกล่าวถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นอีกส่วนหนึ่งสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศเข้าหากันโดยหากมีเวลามากกว่านี้อยากเชิญไปชิมอาหารไทยแบบง่ายๆและถ้ามีโอกาสอยากชิมอาหารเวียดนามเช่นกันในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ความสัมพันธ์สองประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปด้านประธานาธิบดีเวียดนามยินดีที่ไทยมีพัฒนาการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยและความมุ่งมั่นของประชาชนชาวไทยรูปชายวัย21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบึ้มปัตตานีคากรุงเทพอภิวัฒน์ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตำรวจร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับหมายจับดังกล่าวเป็นคนร้ายคดีก่อเหตุลอบวางระเบิดในห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกาและสถานีบริการน้ำมันปตท.ปัตตานีคอนกรีตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวทำหน้าที่ดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่นำวัตถุระเบิดเข้าก่อเหตุในพื้นที่จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับโดยผู้ต้องหาคนดังกล่าวขึ้นมาที่กรุงเทพพักอาศัยซอยรามคำแหง65อยู่กับเพื่อนๆผู้ชาย4ผู้หญิง2มาทำงานรับจ้างดูแลผู้สูงอายุนอกจากนี้ข้อมูลการสืบสวนขยายผลยังพบความเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมวางแผนการร่วมก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก่อนเกิดเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีโดยมีการนัดหมายรวมตัวมีการเตรียมตัวในพื้นที่อำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรวมทั้งพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีในเบื้องต้นกับเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
5: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาสุปกรณ์และสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
6: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: แปดนาฬิกาสิบนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับก็พบกันวันศุกร์นะครับ29พฤษภาคม

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.มีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.ยกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.เท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา 24:00 น.สามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus วันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา 22:00 น.สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus จะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทย plus ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านต่างโป่งปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียกเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเรียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมาอย่างถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัดระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะเนย์มาร์เข้าแคมป์แรกบราซิลก่อนบอลโลกความเคลื่อนไหวของทีมชาติบราซิลในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลโลก2026เริ่มต้นอย่างเป็นทางการบรรดานักเตะพร้อมด้วยคาร์โลอันเชลอตติกุนซือคนใหม่ของทีมต่างเดินทางมารวมตัวกันที่ศูนย์ฝึกกรานจาโคมารีเมืองเตเรโซโปลิสรัฐริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเนย์มาร์อดีตซูเปอร์สตาร์ของทีมวัย34ปีถูกเรียกมาติดทีมแบบเซอร์ไพรส์ก่อนเข้ามาทักทายเพื่อนร่วมทีมอย่างใกล้ชิดโดยมีอลิสันเบรเกอร์และอเดซอนสองผู้รักษาประตูมือดีปรากฏตัวภายในแคมป์เช่นกันทั้งนี้ทีมแซมบ้ามีคิวประเดิมลงสนามฟุตบอลโลกกลุ่ม4นัดแรกพบกับโมร็อกโก13มิถุนายนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกเตรียมเปิดตัวการจัดกอล์ฟยิ่งใหญ่แห่งปี Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออก Paradise ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปกรุงเทพชูแนวคิด Play Stay Safe เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูกาลหวังสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยจะแข่งขัน4สนามสนามแรก Royal Hill Golf Resort and Spa นครนายกวันศุกร์ที่19มิถุนายนสนามที่2สนามเซนต์แอนดรู2000จังหวัดระยองวันศุกร์ที่17กรกฎาคมสนามที่3 Lotus Valley Golf Resort จังหวัดฉะเชิงเทราวันศุกร์ที่7สิงหาคมและสนามที่4บางพระ Golf Club จังหวัดชลบุรีวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legend's Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
7: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5
10: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: เรียโซมาเรียซีเรียเวเนซุเอลาแล้วก็เยเมนนะซึ่งบางประเทศเหล่านี้ก็เคยตกเป็นเป้าหมายเล่นงานในวาระการดำเนินตรงแนวตั้งแต่สมัยแรกแล้วแหละแต่มาสมัยที่สองนี่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้ยอดรวมเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่ายอดรวม7ประเทศนี้ยังไม่รวมถึงปฏิบัติการโจมตีที่อ้างว่าเป็นการเล่นงานบรรดาเรือที่ลักลอบขนยาเสพติดด้วยนะเราคงได้ยินใช่ไหมเขาก็โจมตีเรือที่มันแล่นอยู่ตรงทะเลแคริบเบียนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเอ้ยเรือเหล่านี้มันขนยาเสพติดนะก็สหรัฐก็เลยบึ้มซะเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งมีการโจมตีเรือเขาบอกไปแล้วกว่า60ลำแล้วก็สังหารผู้คนเนี่ยที่อยู่ในเรือเหล่านั้นไปแล้วเนี่ย190รายด้วยกันเนาะทรัมป์เนี่ยยังขู่นะหรือเปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ในการโจมตีประเทศอื่นๆเองนะระหว่างสมัยเนี้ยนะคะโดยในนั้นรวมถึงเห็นไหมแคนาดาโคลอมเบียคิวบาเม็กซิโกปานามานะแล้วก็โอมานี่ล่าสุดเลยเนี่ยนะคะรวมทั้งกรีนแลนด์ด้วยนะบอกอยากจะยึดจากยึดกรีนแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยนะทั้งที่กรีนแลนด์เนี่ยเขาก็มีการปกครองของเขาเองแต่ว่าอยู่ถือว่าเป็นเกาะปกครองตนเองเนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นในสมัยแรกทรัมป์เนี่ยยังเคยขู่จะโจมตีเม็กซิโกแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของล่าสุดเลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเขาทำการรวบรวมมาบอกว่าจากการที่มีประเทศต่างๆถูกข่มขู่หรือว่าถูกโจมตีเนี่ยเขาบอกคิดเป็นสัดส่วนนะ1นะสัดส่วน1ในทุกๆ11ชาติบนโลกใบนี้คุณคิดดูเลย10นะ16เมื่อกี้ที่ว่าไปเนี่ย15ประเทศใช่มั้ยพอรวมๆกันแล้วก็ว่าคิดเป็นสัดส่วน1ในทุกๆ11ชาติบนโลกใบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าประชากรโลกในสัดส่วนจำนวนมากที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับปฏิบัติการทางทหารภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะเวลานี้เนี่ยทรัมป์ขู่หรือว่าเล่นงานประเทศต่างๆไปแล้วเนี่ย5ชาตินะในตะวันออกกลางนะคุณฟังก็ได้แก่อิหร่านอิรักโอมานซีเรียแล้วก็เยเมนเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่างี้ค่ะตามข่าวบอกว่าคำขู่และก็การโจมตีเนี่ยของทรัมป์เนี่ยนะคะยังครอบคลุม4จาก6ทวีปของโลก4จาก6ทวีปของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่นะประกอบไปด้วยทวีปแอฟริกาเอเชียอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยนะนอกจากนี้ก็ยังข่มขู่ทางเทคนิคต่อเดนมาร์กนะชาติในยุโรปนะด้วยการพูดซ้ำๆซักๆเนาะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยึดกรีนแลนด์นะดินแดนของเดนมาร์กในอเมริกาเหนือเนี่ยนะคะก็นี่หลักสาการล่าสุดที่ทรัมป์เนี่ยข่มขู่เลยเนี่ยนะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วค่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: โอ้แกนะจริงๆเลย
1: สุด
0: สุดยอดสุดยอดตรงไว้อย่างนี้
1: ใช่คำว่าสุดสุดนะฮะเอาไปดูผลกระทบเพื่อนบ้านเราบ้างครับอาจารย์นะครับผลกระทบจากสงครามจากวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ทางเกษตรกรของทางพม่าเองนะครับตอนนี้เผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงอย่าว่าแต่บ้านเขาบ้านเราก็สูงเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไปดูที่พม่าเนี่ยนะครับหลังจากสงครามตะวันออกกลางกระทบกับราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์สงครามกลางเมืองแล้วก็ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่รุนแรงขึ้นก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในหลายๆพื้นที่ของพม่านะครับอาจารย
0: ์
1: เขาก็ตอนนี้คือจากเดิมที่ยากลำบากอยู่
0: แล้วก็ยิ่งหนักไปใหญ่
1: หนักเข้าไปอีกในการในช่วงของการเพาะปลูกในช่วงมรสุมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนายโซนะครับซึ่งก็เป็นชาวนานะครับวัย49ปีอยู่ในพื้นที่นอกเมืองกอโมเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้อนาคตอาชีพเกษตรกรที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปด้วยแม้จะการปลูกข้าวเนี่ยจะเป็นอาชีพที่รักก็ยึดถือมาตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางในอนาคตของตัวเองและอาจจะไม่ได้ทำและนาเนี่ยนะครับคือพม่าเนี่ยเขาต้องพึ่งการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมากถึง 90% เลยนะครับในขณะที่ปุ๋ยเคมีเกือบทั้งหมดคือนำเข้าจากต่างประเทศผลิตเองไม่ได้นะครับส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากเนี่ยก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ข้อมูลจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่ง ันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไป 15% เลยในประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งทางด้านของนายโมอ่องนะครับเกษตรกรวัย53ปีเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จำเป็นต้องลดการใช้ปุ๋ยลงแค่ครึ่งหนึ่งใน1ใน6นะครับของปริมาณพืชที่ต้องการเนื่องจากว่าราคาปุ๋ยอย่างขนาด50กิโลกรัมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา5เท่าเลยนะแต่ระดับประมาณ 200,000 จ๊าต่อกระสอบนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนนอกจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยคือเกษตรกรก็ต้องเจอกับภาระหนี้สินจากการซื้อปัจจัยการผลิตด้วยระบบเครดิตด้วยนะครับหลายคนเขาก็กังวลว่าเอ๊ะรายได้หลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเอาไปชำระหนี้แล้วมันยังพออยู่ไหมค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเก็บเกี่ยวค่าหว่านไถอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตในประเทศด้วยคือของพม่าเองอย่างที่เรารู้กันก็คือหลังการรัฐประหารเมื่อปี64ก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วก็ความไม่สงบด้วยมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งในพม่าเนี่ยทำใหมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 900,000 คนมีผู้พลัดถิ่นในประเทศเนี่ย 3,700,000 คนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเนี่ยก็เตือนนะครับว่าพม่าอาจจะเจอกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี
0: ้
1: ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งคลื่นความร้อนแล้วก็ภัยแล้งในหลายๆพื้นที่มาซ้ำเติมภาคการเกษตรที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งประธานสหภาพเกษตรกรพม่าเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าหากสถานการณ์มันยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาชีพเกษตรกรอาจจะค่อยๆหายไปจากประเทศและก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของพม่าในระยะยาวด้วยครับ
0: นะก็พม่านี่นะเมียนมาต้องบอกว่า
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยว
1: จ
0: ะเร
1: ีย
0: กเม
1: ีย
0: นมา
1: แ
0: ล้วเนี่ยนะว่าเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งเนาะจากเอลพันปรากฏการณ์เอลนีโญทีนี้มันไม่ใช่เมียนมาอย่างเดียวนะหลายๆประเทศก็เผชิญปัญหานี้อยู่นะโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะพอพูดถึงพม่ามาดูผู้นำของเขานะมินอองไลน์เนี่ยนะหลังจากที่เขารับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเมื่อหมาดๆนี้เองเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็มีข่าวมาค่ะเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำทหารใช่ไหมแล้วก็โค่นล้มระบอบโค่นล้มนางองซันซูจีนะตอนนี้ก็ยังกักตัวนางองซันซูจีอยู่เนี่ยนะทีนี้ก็มีข่าวมาค่ะว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมาก็เตรียมนะเดินทางจะไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ5วันนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ5วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนะนับตั้งแต่เข้านับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลพลเรือนก็คือเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะทีนี้มิงออนไลน์เนี่ยจากวันนี้ก็จะไปเยือนอินเดียไปทั้งถึงวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยระบุในแถลงการณ์นะว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยนะก็จะเดินทางพร้อมคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเพื่อหารือด้านเศรษฐกิจการลงทุนความร่วมมือทวิภาคีเนี่ยนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะตามข่าวก็บอกงี้นะคะว่าถือเป็นก้าวสำคัญนะของมิงออนไลน์นะหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนแม้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลทหารรัฐบาลพลมาสู่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะในนามเท่านั้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดักกล่าวนิดหน่อยนะคุณฟังคะอย่างที่เราทราบก็อยู่มิงออนไลน์เนี่ยในฐานะผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมา ก็เป็นผู้นำกองทัพก่อรัฐบาลเมื่อปี2021มาหน้าพ.ศ.นี้ก็คือ5ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากปกครองประเทศภายใต้รัฐบาลมานานภายใต้รัฐบาลของเขาเนี่ยคือรัฐบาลทหารเนี่ยมานานถึง5ปีเนี่ยนะแล้วเขาก็มีการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ภาพมันสวยไง เมื่อมกราคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะโดยพรรคของนางองซานซูจีเนี่ยถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันนะขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ว่านี้ก็เลยเปิดทางให้ฝ่ายสนับสนุนกองทัพเนี่ยครองเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็สนับสนุนให้มิงออนไลน์เนี่ยขึ้นดำรงประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการค่ะนะก็นี่แหละดูสิมิงออนไลน์อีกนิดนึงเกรดบอกว่าตอนที่มิงออนไลน์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยในพิธีสาบานตนเนี่ยพิธีสาบานตน